0: tiếp thêm động lực cho người khác.
1: Có người từng nói rằng, lời nói cũng giống như một món quà. Món quà ấy không cần phải mua bằng tiền, nhưng nếu được trao đi đúng lúc và bằng cả tấm lòng, thì sẽ luôn được mọi người trân trọng và ghi nhớ.
0: Bên cạnh những lời yêu thương, chúng ta cũng cần học cách nói lời cảm ơn và xin lỗi. Khi biết nói lời cảm ơn, chúng ta thể hiện sự biết ơn đối với những điều tốt đẹp mà mình nhận được. Còn khi dũng cảm nói lời xin lỗi sau một lỗi lầm, chúng ta đang thể hiện sự chân thành và trách nhiệm với hành động của mình.
1: Có thể lúc đầu chúng ta sẽ còn ngại ngùng, nhưng nếu bắt đầu từ những việc rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, thì dần dần việc nói lời yêu thương sẽ trở thành một thói quen đẹp. Chỉ cần một cái ôm dành cho bố mẹ, một lời chúc ông bà ngủ ngon hay một câu cảm ơn cô giáo sau giờ học cũng đủ để mang đến niềm vui cho những người xung quanh.
0: Các bạn thân mến, yêu thương sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi được thực hiện bằng cả lời nói và hành động. Vì vậy, đừng chờ đến những dịp đặc biệt mới nói những điều tốt đẹp với người thân. Hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình mỗi ngày bằng những lời nói chân thành và những việc làm tử tế.
1: Bởi mỗi lời yêu thương khi được gửi đi hôm nay sẽ giống như một hạt giống nhỏ của lòng nhân ái. Khi những hạt giống ấy được vun đắp mỗi ngày, chúng ta lớn lên thành những bông hoa đẹp của sự yêu thương, sẻ chia và hạnh phúc trong mỗi gia đình cũng như trong cuộc sống xung quanh ta. Các bạn thân mến, chương trình Tạp chí Thiếu Nhi xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Như Khánh và Bảo Chi cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình này lần sau.
2: Đây là mong bà đồng hiệp tới lời chế mừng hạ bà hình hàng bà đồng hiệp bà tè hạ rụp dạ lại.
3: Này lễ muôn bà đồng hiệp tà lây trề, mừng rạp bà hình hàng bà đồng hiệp bà tè rụp dạ lại.
4: Cơ cốc nì mịt vẹp biệt chút, cao nì mịt vẹp biệt chút trăm sạc thờ bà mỡ, muôn bà đồng hiệp tà lây trề, mừng rạp bà hình hàng bà đồng hiệp bà tè rụp dạ lại. Ở nì mịt vẹp biệt chút, tà tèng lưu mô nụy nghẹ đặc bà, hợp tác xá nè xìm trùa khinh hợp tay, bà plek tà lập bình nghẹ bà chìng nâu trầm kè nèm kẹ đặc bà, hăng cừu trúc trầm kè nèm mật tá lạ cả chép hữu cơ hang dữ hang con non bré sơn bré bảo rõ dễ âm bằng tai tạm bà với bức kèn yếu tiếp với bức kèn pran chua mở bờ đôi nhẹ bờ chiên hang bờ đôi mẹ chua đôi cho mất tụ màu bờ chiên tai tùy bờ đôi luôn nuề trèm nghệ đặc bà bờ giáp tai kèn hơi chơi luôn mượn này xịt bé mong một đồng hiệp này ta tư tai hình lại bờ thầu tư bờ kẹ trúc màu âm bằng chà bên mưa cao lại bờ thầu trúc ni mệt về bị chút tai chật về yết đấy trèm cơn em nhẹ đặc bà tôi hạt trẻ mà ta đòn cái chép ta nói muôn đùng hẹp lại chân kêu bằng bằng ngay còn bẹp là mau tới chật về mau lúc bọ kẹp chiên bị trung nô rồi mẹ bởi bình tĩnh bây chủ để lấy chân trái trở về ra con mệt bẹp bị chút làm cả tay bấm មកគាត់កណលប៉ាប្រេសប៉ាន់កណងប្រាក់ណាប់លចារបកអត់លេសមកគេប្រាក់ហាងជីកលកាប៉ាត់លេសភ្នំហាងតំកងទីសាំងទាំងកងវៀតណាមមកគិតគេមឹងវិបានជុងអឹងដាងកាយ៉ាងពីធ្វើទិញអ៊ីជូតិចកណងប្រាក់ណាប់លចារហ្វាំអ៊ីនទុនមុតតំមកគេប្រាក់មកកាយ៉ាងជូតិចកណងប្រាក់ណាប់លចារលឹមហៃចាងហាងខ្វាតំកងទីសាំងទាំងកងវៀតណាមជួខ្វាងហៅ ទៅកលកាប៉ាត់ឡេប្រាំកណងប្រាក់ណាប់លេចរស្លាយហាងតំកងទេសាំងទាំងកងវៀតណាមអបរ៉ាប៉ាត់ឡេប្រាំហាងទឹមសរ៉ាន់តឡៃភុនកងមកពេលយ៉ាប់តណាល់ប្រែសាំងទាំងកងហាងក្រាប់អាក់នុកណាហាទឹមតណាល់ប្រែប្រកាសសាំងទាំងកងតណាល់ប្រែស៊ីមត្រូត្រូវបថាបច្ច័យស៊ីមត្រូត្រែមដាក់ម៉ាហាងមតាត្រែមព្រីមបោសាំតាត្រែមយ៉ាដីគ្រូទ្រុបត្រែមកណែមចរ៉ាន់ពេលហាងភូនអានិត្រែមចរ៉ាន់សាំងទាំងកងអមកណូនទួប៉ាណេអ ្លេះ5សកមេហរាប់អារប៉ក្លេះត្រៃទុជាប្រសិទ្ធហរាប់អាររកោតណាល់ប្រសាំងទាំងកងគ្រុកណាហរាប់មនុនប៉ក្លេះណារាំបុះប្រទេសបច្ចួយស៊ីមត្រួត្រាំដាក់ម៉ារិមបោះសំតាត្រាំរកោច្រានស៊ីមត្រូឌីនទ័រហាងពូននេះឡូគីស្ទីមឹងសាំងទាំងកងវៀតណាមកសាំទឹកបេជួយត្រាំប៉ារបុះម៉ៅពោមកាតអូអាបេ ពីកាន់កាត់ដីត្រឹមកណាំពេលប្រដាប់ណោះរំហាងប្លេសប្រូបបុតមេជឿអមាំងពពិសប្រយយាជ្រោដាំងម៉ាប្រោវេតលៀងត្រាំលន់តេមេជឿគុំយ្រូបាត់ឡេសឡូស្ទីកខ្វាតំកុកទីសាំងទាំងកងវៀតណាមជូកងហាវគ្រឿងបកាក់លួងទឹមត្រៃទូជឿចេះចាន់ស្លែទុយម៉ោទេអមាំងប្រយបតោកែតឡៃថៅកែខ្វាកងកែហាងពពិសប្រោចេះបជីងហាងពពិសប្រូដែលអាត់ឡេត្រាំច្រានតណាល់សាំងទាំងកងវៀតណាមមកតលុយទុយហាងចាំងកៀងក្រុមសុយតើយហាងចារប្រយចេះកលកបាត់ឡេ5តណែលេនាមពុគ្រូយំផានបច្ចិងនេះកៀងទួប៉ណេះបករហៃតឹងហាងប្រឌិតក្លងត្រៃតុជឿប្រដាប់ណោះរំអមរិបានប្រដាប់ខ្វាតំកងទេសាំងតកងវៀតណាមចាំងរពាំងស្លាយបច្ចិងតឹងតឡៃរហៃពៀកៀងពុពិសប្រើសាំងតកងច្រានបើមុតណោះកចាប់លោអមរិបាំងច្រានព្រះយ៉ាប់តណាល់ប្រកណោគុំជ្រុណាប់លើយនេះមិត្តរមាក់មើងដាប់លើយកាយ៉ាងជុតិកណោប្រយ័ណប្រចារលឹមហិយ៉ាងជីបថោទឹមក៏ត្រូវទុជាតំកងទេសាំងទាំងកងវៀតណាមលេខធំហាងសាំងទាំងកងសឡៃលេខចានហាងទុយម៉ោត្រាំអរៃប្រតកោក្រុមមកដូនកាចាំងកៀងទឹមក៏ច្រានត្លើយមឹងកលកាប្រដាប់ណោះតំប្រក់បតោកែស្រានប្រក់រដាបកបច្រានបកបៃជីងជីងគួនប្រូត្រឹមក្រាំប្រូហាងក្លិនចាតប្រូមឹងចារមឹងត្រូវទុជាប្រដាប់ណោះតំកោច្រានប្រក់កែយឹបជុំមឹងក្លិតយ៉ាប្រូកាយ៉ាងជុតតិចក្រុមប្រក់អណប្រចារកៀងក៏ជួតប្រក់សាំងទាំងកងមកទាំងទឹមត្លាប់ជ្រុះស៊ីនិកអមងត្លៃប្រក់កែបបិសមរុះមឹងចារងាក់ដាស់ប្រក់ស្កៈពែហរណានបក្លេត្រៃទុជាសេតប្រេប្រក់កែតបអារគុំជ្រូអានិប្រូមត្រូពាក់ញុតលេអានិមត្រូកែប្រូហាងដេតបតុសកែបបិសប្រូហរមមកនូនបតុតកតាំងស៊ីមត្រូឌិនទ័រប្រដាប់ណោះតំហាងស្រាត់នោះដាក់ម៉ាអាកានហតាំងហាងមតាត្រាំបូតានប្រឹកបកកបិជីងខ្យាដីគាត់នេះឡូស្ទីកប្រូបកកច្រានព្រីតគ្រងនោះត្រឹមក្រាប់ដាក់ម៉ាអាកានហតាំងមកការកងអន្តរប្រោបកោមងជំនុំប្លែនតជុហាងបត្រុសកែប្រកណោប្លែនស្ប៉ានទូជាគិតកែមងធីវទឹងលេខកងញានខ្វាកងអន្តរក្លៀងបកាក់កែមកទូជាបកាក់ទុយមកមកប្លែនជុធីវទឹងលេខកងញានខ្វាកងអន្តរអភិពេងតពលគ្រប់បត្រុសកែគិរបខំហាត់ទឹមតលៃកែប្រកបជាប្រកណោបត្រុនត្រេះហាងបកាក់មកលូតលៃទុយបុរដាតលៃនាងអក្រិជាបើគាត់ណាំតូចជួយទុយពេលលះដល់កាជាបពុះព្រៃតលៃទុជាហាងតលៃបកាក់អេឌីត្រឹមក្រំក្លិនចារហាងជក់គួយបើគាត់បដានលូមតាតលៃញាក់សោះក្លេបរោបច្រាំងរើប្លិនឡោនូនបច្រាំមរទេសបរោទួតលៃបកាបើយោនូនតលៃស្ដាយតាមបុតបេតពៈបច្ចិងត្លើពៈរកាបច្ចិងត្រេះតលៃបុកឡាំអាក់ម៉ាំងរឹសតពលមុតម្លាមបើបពៈគាត់បុតលែនញាក់កណៈប្លៃបង្កើតប្រក្យៈមឹងទឹមកពោមនុស្សជីកកែមត្រុសម៉ាតុយបុកត្រេះលេះតណាប់បុកហោថោមុងជំនុំបបុតរវេប្លែងក្លាំងបកាកែះទឹមកពុនធណាលទឹមកត្លៃក្បាស់តូតុក្លេហាងបតូនត្រេហត្រមនិចពីកាំងតាញ់ម៉ារប៉តឡៃហាងគីរបកំវេកចិត្តត្រដដែងអាក់គាត់នេះអមរិបលិនបណាប់ហាងតាញ់ម៉ារងាកគៀងហរកោទឹមកត្លៃបកាប្រក្កណោមើកណោប្រក្កកងអានបញ្ចោមកគាត់កណោប៉ាក់ប្លែនស្ប៉ានកងនេះក៏សឹមក្លាំងដាប់លៃចន្ទស្លែបកមុខជំនុំបច្រង3ណាប៉តឡេ5បតេះរូប3នេះបច្រុះតឡៃបញ្ញាបក្រាបប្លីបញ្ញាភត្រៈក្តីពានបតុះកែហ៊ីសើទុយគិតកែអមង្ខរបតនមរសតុះមេបលូប៉ាមឹងខុលមនុស្សបឡាគុខចារហាងត្រៈបច្រោកព្រោះទួណាំក្លោទួមឹងកងនេះក៏សឹមក្លាំងដាប់លៃចារមុខជំនុំបច្រងទុយបកោ3អានេះបច្ច័យបីអានេះញាក់ព្រះកងនេះក៏សែមក្លាំងណាប់លៃចន្ទស្លែពងគួយយើងហាងបច្ច័យប្រទេសទ្រុបបីនេះទ្រុះក៏ប្លុះប៉ាអានេះបច្ច័យកងនេះក៏សែមក្លាំងណាប់លៃគាត់នេះបង្ការមកពុតទៅតាមមើងព្រះផ្លាខ្វះគិតកេះទឹមកងកណ្ដងព្រះកងនេះជាគេមបីមុខជំនុំបច្ច្រងហាទឹមមនុស្សផ្លាបបុតក៏សែមក្លាំងរវេបច្រងក្លេះហាងបច្រុះលូតលៃប្រញាប់ស៊ីតនេះជុំតែណាំគ្រប់ហត្រៈយំផានមកត្រកាំងពពិសព្រឺតលៃប្រក់កែគៀងតលៃបច្ចោប្រក់បក្រាបប្លៃហាងបញ្ញប់ហត្រៈក្តីភានបតុះក្តីហិសើហាងតលៃកាំងសិតត្រាមកទេពតឹមរពាំងច្រានប្រក់កែបងច្រាប់អារទៅហ្វាបហាងប្រក់កែគៀងក្រាប់អារក្វែតងាកគៀងតលៃបកកាជាបបក្រៃប្រក់កែបោបតុះក្តីបុះមកប្រក់កែបច្ចោហិសើបញ្ញប់ប្រាប់អារទៅទៅកសឹមក្លាំងប្រក់បច្ចោហិសើហាងកសឹមក្លាំងមេជាតលៃផាក់ទៅលោហាងប្រុះកែសោះក្លេបោមកថោតលៃសោះតលៃទុយហាងបតុះក្តីក៏ទងប្រកាំងតលៃទុយបញ្ញប់តលៃទុយក៏ដាប់លៃងាកគៀងតលៃជាប់ប្រកាកែទឹមកាត្រាក់មិនកោស្កានបកោហាងជាប់ប្រកាបតុះក្តីបញ្ញប់តលៃជាប់ប្រកាប្រក់បតុះរីកដេនទើហាងត្រៃទុយកៀងកណងប្រែពេលប្រយ័ត្នច្រានថ្នល់ប្រែមតាប្រែហាងតាប់អាដេនទើហាងពឹងច្រានប្រូហរណានតាល់ប្រែ bác ra bắp lấy ta bữa cả xem tiền, bác xem bữa ta lấy càng cả xem tiền, bữa bây giờ hình sự hàng nạp lại Việt Nam, bu kết bè bây giờ bữa sau lễ, bác xem bữa tiêm cả tại đồng cồn xịt đá, kẻ ta lấy bữa bây giờ cả xem tiền, bữa kẻ đã bà ăn ta bữa, bác xem bữa mà ta tiêm, bác trúc đây hàng tiêm cả tại mình hết, cả xem tiền, bác trúc đây phải ra chân. Khoa kết kê có nét cả xem trang nạp lấy chân sài, trang bác cạch luôn, tâm cờ tờ lời bệnh nhập cùng bệnh trọng lá, giữ tờ lời xít đá mừng tâm cờ bộ nôi bọ là. Rõ mặt nôn, bác châu ở tụ bộ rẽ, mau tờ lời tùy và bốt dấp tâm cờ tờ lời bệnh nhập, tay nhà kèng hàng lệ bà thầu, khôn mô nịp là quốc hội gia hàng cọc nét cả xem trang nạp lời, chân ăn luôn, tôi giữ tờ lời chờ bà kẻ, bác gấp chân ăn nghệ cả chấp trẻ kỳ bèn, tư pháp à măng chân ăn thôn bà rau.
5: กระแสพลังไต่มาระปตรงะตระเมือนโพประกาศตรงอันหลาวแกงจะติดถึงตึกกรองกระนาไปจารเงินต้นทันแกงโปตุปลินตุ้มกองในประกาศประบุพลปราณเตรียมยัวติดมาโยอติเฮมเปียปตรไต่มาระงะประกาศรำนนปกิจับจันปลัวปกิจับงะปลัวห่างงะแกงตระเมือนโพตุยเดือตระจรองหัตระมันพอประกาศตรงอันหลาวมอบูนัวตุปรินเกมสโตปรัฐบาลตุยปรักเมืองพลปรักกันใจจารปตรงงะอมังจันทนทุรโปตุปรเมียตุรโปตุปจุจันปรัวมอดลงไตปะโตตะปนนำเม็ดบางอนตรงลงตัวตนนำปรเมียเม็ดตุยตุปินประเพณีตรงอันหลาวดับลึกรำประกอบจันงะเกียงจันเปียดห่างประหยับตะเรียงเหนือเรเปียประเตียงเตรียมเมืองหนับเลยตรงในปรัวจกตึมตื้อลันเกียงเล็บถ้าตึมกองในแงะปากาเกียงปีเปียงปะปลุตึมโตเบตองแงะเกียงปลอกเมียนปากาเฉลียนห่างกลักปะตรุแงะตึมจันปลอกปากาตะไมตะตรงตัวแตรปะจรองบางเปลี่ยนสปานอมราปะผ้ากลงเฉลียนเปียดเนียวเกียวตะตรงเปียรุ่ยเฮตะตรงดับปิจิงอันนี้ปากาตะตรงเพราฮะเกียวกระสันหลังซิดแกงจะติดถึงตะกรองประณะปลายจารเงินต้นทันแกงโปตุเปลี่ยนห่างตึมกองนี้แงะปากาเจ๊เกมแต่งมาปริลงประกอบจันปลายกุนกันปรนเรปรดกระตังแต่งมาระมะตะเปียผลปรักตุเปลี่ยนรุกนาประกอบเมียนปากากระจับแงะประวะกิรกตื่นแงะเกียงเปียจันประมุดปุ๋ยตัวแม่อมังเปลี่ยนกระเมียทนตะเบลตัวปิจูประกอบจันผลิตลงปิจอยจะเรียนเปียดปรดแกติเตรมเกรียมเลนจารกว่านี
4: ้ประกอบกองประกรุยแยมประตับยังตรีจันหาจอกุยจันสลายประกอบเละมุกเละปะเทาเตรมประกเจ็บเตรมเละปะเทาดีเพียนเลี้ยงจุ่มกรุยแยมห้ามหอตึมกะรับอาระจิราปะเปลี่ยนประตูแก่ใบมุกจุ่มหาตึมมนุษย์ปลาตุยปะมึกเละปะเทาหาตึมจันตนาลพูนกองอันนี้ยุมพันมึงตะไลกดิเพียนเละปะเทาตะไลกดิเพียนยุมพันครูแยมปุ่นกองและไปกระจับรอตะไลปลือกกันวะเวทแรงกรกกันแน่เปลือกเปลยเปลือกกันวะกระเซมแรงปะเซรพักแงศอกเละอมังตะไลเละปะเทาเตรียมอัดทบพังเปลือกกันวะเดี๋ยวไปบุกปะเทะตึมกระเตรียมยุมครูแยมมังยารมุงจุนุมปะดิกลงเทาโลปะดิกลงเปลือกแกหางตะไลตุยจุดเปลือกมึงลูกกันโบแกเปลือกกันวะเวทแรงฮัตตึมอโลโปจันปรกน้อยอมากว่านี้จีแกมรักกมอุนประกอบจันแปตะไลปากะกดีแพนตันมุดนอกมังตะไลติบปริกลงตะไลประเปจวเวทลังกรกนาห้างประกอบจริงครูยามปรนอตะปะฮัดังกระจับใบบุตรแลน
5: อตุปรักเตรมเกรมบาโฟตุกปรับพรำห่างกองปรักเวลังกยอดเลกว่านี้โฟตุกตุมะซาเตรอนะมุญลมึงเม็ดเงินวันดึกตุใบทนทำยศบาโฟตุกตุมะโปปเจียวเกลี่ยแกงปตรุหงะปรักเวรนักเวปแกงตุยยึตระประกาศตรากริเพียนมุญลเลเตรียมฮลอมนองโยมเหมาะนันอมังฮระจิเฮตุมเตรียมแกงตุยเวปแกงตุยตระประกาศเมืองตรากริเพียนจินเกวียนบดเลียนห่างกองปรักเวลังกยอดเลเลปตาเกิดหนับเลยแต่ตั้งเมาโบฮลมนองวาร์เจเลียนยึดระกาบตากลักตือรงประกองบุยเยอเตรียแกงแต่งมาเล่ปะเท่าเกิดกองปรวะแกงตือเจ้าเปลี่ยงประเสริฐยึดแต่ประกาศบุตุยอยู่ลัวแม่เปลซิเปียปะเตียงบตาเปียสิฮลมนองบังเลประกอบจันฮรัมปรันเจียเวปแกงตึมฮลมนองยุ่มหังยะเปียอายุติบมาจัน
4: จันทนตัวโปตัวปลดแนมตัวโปตลบเล่าจารมนาคุมยูตึมในสิมตรหับตักษาห่างเกาะสางสิมตรยื่อดักมวยมนุษย์ยื่อเนื้อเซตมนุษย์ยื่อเปลี่ยนเงาโปบุเตะเมจเวลูมนุษย์เงาโปเนื้อยื่อตึมกับกรุ๊ปในตุ้มแม่ห่างตึมกับเตรียมยูแอดดิในสิมตรดังกระเจ็บในเลสซาบังตึมกับเตรียมเนื้อแกงกับรถแอดดิปะจิ้งตะไลตุยตึมกรุ๊ปกับบาตนาบริกลงปรันเจอปกเตินห่างกับแอดดิโปรเก็บจิ้งสิมตรตัวเล่นนนท hát tướng đích xìm trô hàng ảnh hợp này kẻ bà chinh xìm trô dự kế hát tướng ta lại tui bơi kẻ tui bà thao bà gọi bà chinh hát đẹp trong kẻ đích đồng kẻ chép bà đích luôn bà kẻ quê lèng bà cát hàng kẻ bà chinh bà bà mô rô bà bà mà ta mẹ chua khoa học công nghệ bà bà bà chê bà chinh hàng tướng ta lại bà cát e e gờ kẻ yếu tiếp lên chà hàng bà trang rong ôn lấy tui mong phút tâm tâm của sản phụ tàu bà chết bà chua đích xìm trô bà tốt xìm trô cùng dự rục giặt đấy anh ăn yêu web gang mẹ chua hát cười thao hàng bạc rái bè xị mà ta trèm âm ăn chân xìm trô điện tử bà yọt nôn chà chà át lý lùng bà tốt giặt đấy tùm cổ rút trâm kỳ nèm lạc chép xìm trô ở bì bèng hát thuê mẹ mau tụi chua ta lấy tui bột lèn bắt lại phàm hàng ta trèm trìm bào xăm ta trèm bà kẹ đặc mạc đoàn cà chép hàng giặt đấy trèm bố bích bằng cỡ nạp lấy duyên đẹp xét.
5: Phao kéo bay phương quy nhơn khô lâm nuôi ngạ đang mà phương bắt đáp rằm hàng cỡ đong. Về bà kèm quay bà mang chàng pin ea ra sĩ quy nhơn. Bà có bà trúc bà thao hàng cà xem lô lê hát tùm tà lê chèo bà cá. Các cái tông bà kèm hát tùm mà ạ cán tiếng bà dự trẻ. Bù lệ bà thao bù tùy chèo bà cá yêu ưu. Các cán bộ hội viên lệ em nuôi dù mà ạ cán tiếng ạ mang quạt nào phương. Hát kéo cơ bà bò bà ta chẳng. Rạ rùi bè trúc bà thao bà plong rung chuông vàng. Tran prua pio keng alum patrot kan bo hoi vien hang ana play mutam hap prua atua ma akan tieng amang kwal nam pio keng paritlong talai thau lu ngak yu kicha patra chlen meung dang tin sa chatra kri pen mu kra chea paka meung bon lien amang patru ngak prua pjeo ketong keng atua ma eu haram pran chea patru ngak prua kono kyat di trem kream er si dong kichap mau prua pjeo hang ve pe keng kwae er si bo pata ni petum prua pjeo meung rim po chan amang mut tam ve pe keng kwal er si pul er si mulen ia amang talai mau prau
4: Brown girl, gong bread, lapper bear, dung way fung, tongue yet, bago, munchinum, rampatap, tau telepang. Drop a tau, bag a jabber nang, act telepang, among chiran man, cause a tau hoplo can boat dung pin, near bread, canoe, drop a tau, chirrup a plank, hang, wet lang, tum chiran bro, among colam. A tum with ram, two more chirrup plank, telay tau, telay chip a hang, hang telay chip bay. Gapin drop, bobby break, got telay bread, drop tau. Tau look, get a jabber nang, act telepang, among chiran man. Wave, bagang a jab. Hạc cơm, cổ đục nè, bế chua tà lệ cười thao, nghe bế chinh mẹ ơi ai. Hàng chẳng chếp chinh tà lệ về trục thao, quên liền phản bác, ta chân nùm. Bếp kèng, hạc quê bà chọn tâm cơ tà lệ thọc bà cổ, hạt rẻ ẩm nếch nghe bế luôn tà lệ tụ chua bộ kế, mừng còn bộ lạp lọt mẹ. Hàng bà chếp hạ tâm nghị quyết, chẳng bộ kế, phao hàng cấp ủy bất lạp nọt răm, bộ kế trục thao. Hạc cơm ôn bộ cơm chẳng bế luôn tà lệ thao, tùy trục bà thao mô, mừng tà bồn cực cán bộ bà bà. Dự tà lây kèng, bà rạp bà nó, trọc bà thao, với bà kèng phôn ảnh này hãy đẹp bên mực đáng, mang tà lây mọc rau.
5: Ngã bà chế bà rạp kẹt đi gặp là hát tùm quà lạ nạp lại dưỡng nhẹ xét, hàng hát tùm quà lạ ảnh này, bà còn lễ tà lây bà kạp phôn gần. Tuy mau, trà ra lại bà kạ lạ, ảm mang chân thôn, tù rô bò tù bà nam tù rô bò lọp lúc. Tôi hát tà lây bà trọng ngã hát tà lây bà trôn, mô rô bà nam mừng con thường vụ thường ủy. Tôi ảnh nôn trô gà thôn tà lây bà lọp lúc, trà rà kì rà kì rà kì rà kì ปนะอมังกวาลนับปลายอยู่ในเซตต้นอยู่ประจันตุฮริมะเต็มกระมึงอนับปลายอยู่ในเซตตีเมาหางหามกระหนุฮริมะเต็มกระรำมึงตาจารรำหางนุนบุ๋มเมาเบาโทนตนาบตาพลอเปียปตรงแงจริงตะไลประกะในสลายอัมราปะบุตรตุเปลี่ยนโพนอันนี้เตรียมกระเดียมเปลี่ยนจารหางปิจิงตะไลหอยเปียนับปลายจิแกมยับฮัตุมธนาลปลวกแกงเปียรำนุนจารลังยมกุมยูแกดิประปวิบังอารมณ์รถนับปลายตุเมะแกดิเงาปิจิงปริตรงฮริมะปิจิงอันนี้โพนเกตะไลประกะเพราะรินดองกระจับ อันนี้มิดเปียบกยุทธ์ใบหน้าพัตตุมตะไลปะเปลิกอายุอเตอัดรูปหางแกงไรเจงะตนาบอมังนิมโตรมะยัวอมลเอียหังสิตเปียปะเปลิกแฮมกลักเลจเลียนแนวตุ้ยเมาลูอโกสางะดังมาหับตักษาหังอันนิมโตรใบกวาดนำจารอมังระเวียงจรันแกดิเตรียมเกรียมงะดังมาเปียเลบบุปตะตะไรตุ้ยมึงกวาดลัน tuy bởi năn lệ xa mang tùm ảnh hình cà phê bà rong bia, ám ăn lần ea. Lũa cổ sang ngạc đăng mà bởi tùm bon liên kê dụ chà mẹ dùa cổ đủ cà phê bà gồm chân. พันเอรโมเอมนุเปียปกรายจิงพันฮูเกอร์ริเกียวมนวนพระสัตบักอยู่ทิพกุมยูรูตุมตาเกียวปลาแกดดีแฮมฮรัมนวนประกอบจันปตรุงะจีกอลกะเมืองจาร์พระยะบูเมาบางจันทนตรบตุปเมียใบยุในมุจีระเพียงเทียนไทยมราตรุปทอดาจันทนาลอันในริเกียวตะไลจิรเวแกดดีตรึมเกรียมงะดังมาตุยจันเนียวแฮมดองกระจับระเกาในมิดเวียประจุจกะตุพมึงหาตึมโปรทนในสังโนยองเวียนวันหลับไปทนซาเปาจึปรองแกติเตรียมกระเนียมเมืองปลาหางเวรนักตัวให้ตากาแฟไปนับประตึมตาลปเปลยอายุเตยหางเปียลินัวผลมักเชียร์หัวหอกปริดลงอยองกีรแรมปัญญาเวียงจันเกิดถอดหางเคนตายปเปลยมนิดรนักเวปลายพันเกิดดังกาแฟตัวเจริญเนียวลูเลียร์ฮูเกอร์แต่ตั้งตัวมาโป่งะปจิงพันฮูเกอร์เปียปลายเกิดดังกาแฟปยุกนังกุมโรสังอโนพระบอร์ดาปรักตุปลินเมื่อตัวกุมรูดังกะยาวแกดดิแฮมเมืองอาคาตรุฮลาห้างอเซตยืดสัตว์เหล่ากะเหล่าเปียปปลิกระจับดาบเมืองพันหัวหอกสร้างโนเมยัวกระดูกกระเพยปะยาวห้างเอร์โมรำพนนเมยัวพันปะยาวเมืองยะอาการเปียปรอยเกิดดังกระเพยอายองหลบมาอักระรอยปุระลุยเฮพันหัวหอกห้างเจียวกระโตปะเกียงหลัดบองเจกุมรูเพราะยะซะเจปดิลงรนุดังกยาวจวนอนริมเพ็บตากะเพยสร้างโอหรือแม่ตือหมอดเปะนำตอนอสารปัจราหางตึมอโกสร้างงะปจิงกะเพยต้อยให้ตรับนิดปตรุเนียวรนุเมืองสร้างโอปดิลตัวตอนอสารสักตาก็เมื่อยัวเตรียมมืองะดังมาเปียบยาวปากราหังปล่อยเละกับปลาเมาตุยัวเปียกเละอมังกระเมียทนเพลาเกียวเละนุกิจับเห็มลงเปียเละอนอกิจับมึงพูนหางเหียมปากราหังเมื่อยัวฟันหัวหอกเตรียมหัวหอกก็เมื่อยัวพันเอร์โมปยาวเปียปูเมลติโกเด็กมาปลายัวตระเนกกรูกรัวเละเปียกระดูกกระเพยปลายเกอกะยาวปลาเละอมราเปลูปูเมลปลายเกอเลิ่นอมราปริเหตุหุยปะบะซาดกะแกวปลาหังเละเลิ่นยืบุเฮมก้าวแมกระดูกกระเพยจุกอปุยอมังกระจิงฮะดังอมังฮะดังเมืองกระดูกกระเพยเมาลูอโนเฮมอมังพันหัวหอกบุตุยเมากุมยูรูกะยอมตาไปจับพูนยูตุยกระตองเกลเกอปะเบียอรังไรมังเลนก็อัดปะเปดำโฟเกอร์ห่างอาการเตอร์งะจริงอาการกุมยูรูยอมตาแฮมห่างเละกระจับลงเปียเละปรักงะปะจริงอเซตยัวเกางะฮรุปตัวในกุมยูรูปะกราเกลเลนกระตองปะเกียงหลัดห่างกระยาวแฮมใกล้ยึหลัดบังจึงเลือดสาบังตึมกวนเลนกับเพย์พร่องเมืองเลนเอียตาจารณ์ในระเบสตูริโปเฮตากะเพย์พบุตรเปียเละใบตึมบนเลนเกยุหังกระโนเตรียมเต็งกระเพย์ปะตันสารใจตาเปียปริดลงกระโนหังกิจับกะเพย์ระเกียวประมายัวก็หอบกระทวดทางเรื่องจันเวรนักหริมะปะกราฮะตึมทนเกียวลู่อโกสร้างปลากะเพย์ใบกวาดนำจารตุ่มแม่ยัวกระโดกะเพย์หังพันเอร์โมเปียปกรายจิงฟันฮูเกอร์ระเกียวมุนนรนักเวดังกะเพย์ตัวจิเลนเนียวฮูเกอร์ลูเลียปกแรมปรักพันมอกห่างเพราะยะสัตบักอยู่ทิพในอัตเลสาบังตึมกรุรูเปียกเละลู่ตะไลตุยัวเปียปตรุงะปะเปลแฮมอมังปรักงะปจิงกะเพตัวยึเจอปกะในจันทิหองทั้มไปปลายเอปังบาวเบียนโฮเลกะกรุรูเตรียมกระเนียมแฮมลู่เลียระเมื่อสั่งโนเลห่างกลักมะยัวเมาตุยัวเปรยดังกะเพกะเพมูกังเกาะมะกระดุกปะยาวห่างจะเตรียมโรงห่างปลายกระเกี่ยวปลาโยปลายเบี้ยห่างเพราะปรักปริกำไรยอดอ่อนพลกระเพยแกดิแฮมห่างเตรียมกระเนียมสั่งโนแกดิฮรัมเนกแงรูปในถ้ำอมัยระจำหะไทยใบทนฟูหัวตัวเบาจุปะมะอักเปรเทาพันเอร์โมกละเปี้ยก็ปลาลูกกระเพยเล็บพันเอร์โมก็ปะยาวหางจูดก็เปรย์เจียวแนวตองเปียกกระต้องปะแกงหลัดบังผลอาคาก็แงะอมนดุดก็บุกเมาตุยัวยูเฮมจัดอตุดิตันหางล็อกกับพันหัวหอบฮัตเติมทนแกมแต่ลูมนุยแงะดังมาหับฟักษาอันนี้ฮิมโตรไปกว่าอนามจารแค่หน้าไตตุเปลี่ยนปะเปลยมตาอมังปุระแงะปจริง hang lu kru rup yu jing ma tu yua pia li lu a ko sang pla phon po troh tui chlen neo hu ke tu pin sang kum prui ea pa kram prao pia pla tum phon po troh rup phon ke chik yao tay po nho tui mnich ngạ pia jing hu ke viet gap ra kia mong non pia jing re tum anh ấy biểu nghe cho mang riêng tràn bập bênh bựa ngã đang mai hèm hàng đồng chấp cô rú bà bộ nhỏ âm mang sang gồm tôi chỉ liền hữu cơ dự bạc cả rìm bao xàm ta thêm mang sang nội dòng võ hoàn hảo bay thôn hưng bình bà ế rung lễ xạ mang tươm cô rú bà cừu lễ ca ngã đang mai hèm bay đang bộ nhỏ hai rồi bê sài ta mang sang nội tôi ta lấy bà tươm chỉ còn cả ngã đằng mà sự kết chấp ai dòng hảo rạ rồi
6: với đặc thù cây nho thì
5: phun nho sa thôn rùi mạ từ màu tổ vật chùa nồn từ tăng cao rùi mạ cao chỉ gặp tôi riêng quả là ní biểu dạ lùi buộc rồi đằng mà nè nèo bố bố bố chân cao dạ biểu bố

0: พราะยะปจอยรำปิดหางกระแซมแหลงลาลันตั้งลูอโกสางงะดังมาหับตักษาอันนี้มตรเกนตายปะเปรย์ตายเท่างะปจิงปะเปรย์เตรียมเกรียมงะดังมาหางตึมกรูรูปเตรียมเกรียมแฮมลูเลียร์ฮูเกอร์ปุยุกนองปะโกปจานเพราะยะเมืองแตมปลาเวลังอายุติปรังเลเวลังปรันเจียเกอร์มนุยงะปจิงใบในหางมนุยมะยัวเมื่อโตปจิงตายตื่นปริตลงตายตื่นเตรียมปยับตายเกียงหายเจ็ดลงกะนี้มตรสิทธิ์เปียรเกียมอ่อนปะโกปจานปริตลงตายตื่นหางอันนี้ตื่นเมืองกรองปรุงแงดังมาจาร์ปจรุสิกจับเนียร์เวียงจันปะเปลี่ยมเมืองปรุงแงดังมาเวียด
1: อันนี้มีแต่บิจุดใบบ่าวกวาดตื่นเป็นติ่งจาร์สไลลูกรูรูปแงไปจริงต้อยปรุงแงลูกเนอพูนแปลลูกเนอกระเนียมตรงเกลียกเมามนุษย์นับเลยขึ้นหาไตปตดเงียบแร่บรึปปลิกตัวตะเลปมินปยวยปลาหางปริตัวมอจวยก็เนียมตามประกาศมึงตึมก็เลินมาปลาปยวยลิบมอจิงจวยลูกก็เกาะสังมนุษย์ดับเลยหมอบปลิกเงียบจริงหาตึมกรุดรุบเงียบจริงยึดหางตึมก็ปลือกแก่ปลายปลาปตดทลายปลือกแก่ก็แอดดิปปิบบ่อนองกระเจ็บจันปลือกแก่แฮมกละบดแลนจันฮัตแร่ไรในมอตะเลจิไปลูกมาตากระแนมเงียบจริงปฏิตัวกระแนมตามประกาศใบเป็นติ่งรักเก่าในเมื่อเปียบจุดทำสกัดเตอร์ปมเบย์ทนบิ้งฮวาเบาเป็นติ่งลูกก็เกาะสังนับเลยเคล็ดกระยาดิมอยัวกรุดรูปลูกเนอพลปลาลูกเนอกระแนมโรงอมังนนสังโนแยะเงินทิลานท่าตาหันดับก็สุกระเหล่าเกียบประเหล่าและฮัสไซโจมนุษย์เงียบแระอมังเกลนมาตาให้ยะเล็กไปจอยนารำหางปลาพนปูเบยปูกามปอเตยปูมิดปูจมอลรำหางตะไลประดงเปอุนโรคอาการเมาใจกระแนมตามประกาศขดองกระเจ็บริมตนตัวยะลานประแกะมาตาเตรียมกระแนมปลากระแนมรุงยูเปรย์แกงกับประแกะตุยจิ้งหล่นมาตุยปริตุยกระแนมแป๊กยื้อหางเนาะสแกงกระแนมตามหากเมืองสองโนแกงกระหม่อมลูกกรุดรุบปลายปลาเมาเปรย์ยูเปรย์ไปเจ๊ปตอเปรย์ตะไลเหมือนได้ประแกงกับปนุ่ยนับเลยขึ้นตายปอบลิแงไปจริงหางปริตุยเปย์จวยกระแนมตามประแกะปตอเปรย์กับมันได้แงประในเพราะในแยะเงินทิลานทนปิ้งหัวเบาปิ้งติดปริเท่าม าจนสร้างตาหายปลองเบยตะปะเดือดและเก่าเปลยพลแก้วปลาเทมและในเตะเก่าตรงอุ่นแอร่วงกันปลาตมยบฮัลโหลพลผู้กระดกมาตาผู้กามผู้จมอลเก่าเกี่ยวเปรย์ปะเยื่อปลาตรงกระแนมเมืองทนจะบานโปรสามมังตุ้ยเมาพลปูเปยปลาพลโคตรดมหาดและลูกแน่อะไรอัดอยู่เปรยเพื่อไปเจ๊หางพลปูเปยกระดุมมาตาหากเละพลปูกามเละอ่อนเละเก่าอัดนอกทำตั้งตะไลประเด็กตรงปลาและในเละ
3: ฟินนอกเป็นไงจะรบกาตางบัดฟึงดังรองเกอปฏิตรองรอยตะโบปฏิอตอกปัดโลตะตรองจางฝาตะโรกางบุหอยฟินปังกรเปลือยไตเปิมจางยอยกาดังปัตติริงอตอกปัดโลเปิมเกี่ยวเลิงตรองกลองดังดังจริงใจนัดประกับเลิงเตะดักกระจัดเลิงตะริงลำเปิมเกี่ยวตั้งกันยอกกาตางเอกตรอบเล็บฟังตอยเปิมเกี่ยวตะตรองอตอกกิงเตะดักเตซีสะดึงอตอกเปิมจางเวลังเปลงเตะดักเตซีอตอกเปิมจางดังริมกระตุลำมาตอยเวลังตะลาอัตราสลับดักเตซีบอดักเตซีดังเตะดักลำมังจัดนาว
4: นาอูคุลปอมจางเป็นจดดำดังอุยเพิงทองยึดประกระมังหอบกอมปะรำดันในแจงรอยตะบุไว้เวรจะดังรอยตะบุลำระเวงมังอันมีแรงมีจิตกลางบุดังฟินปอมตรองรอยตะบุปังไฟลังเทพอันดิสุลำตริงได้ปังไงปะรำได้ปะทอจะงบดอนจีตินใบจุบจะพินปะเหาะตรองรอยตะบุปะทอดังแจงกาไฟลังจะดังรอยตะบุลำระเวงมังไฟลังกาเรตตรองเตะดักแต่เมื่อไปแจดอนนาวเอไอลำไปจีงตรองรอยตะบุไฟลังปันไปหอบกอมกงมันปิยานประมาประดามเรียมดานเจงตรองตะกุจุงจินีเปิมจางดึงคุลเปิมจางเปิงจิดำปังรอยตะบุเรียมงิเกวตะตรองนาวดึงกบวีได้เปิมทรูตรองรอยตะบุดึงนอตะกอบตะกุจุงดานเจงรอยตะบุเสโซดึงคุลกังโบตะตริงรับแบบอธิตรองรอยตะบุเวลังตรองกลองดึงดังลำจะนาว
3: ตัวยูร์กเลอไตอตอกดึงตะดิงก่อนกงฮอตอยปังตะดิงในนอกกะยำเติมดีจารยาไลกระจัดลำบังจัลบาร์โปบาจิตโรบาร์โปปิงจิตเกี่ยกันนาวตะเลกิธิโซจิตโรดึงบันถึงวุติวีเกี่ยนอตุสนับ